ลองนอกสับดากตัวกจิงไรในอีปียงหุ่นหลังจราบัดกักหุ่นอีละปอยชักบกุดจงกันในโปรแกรมกิสุริโรกันอีกละวันสพีนากะอากาศปานีชิลองหากนี่กับปวงินวันลำสพียากะมอร์นิ่งอินฟอร์เมชันka deputy commissioner east khasi hills district shillong kalapan tipai ba ba ya ki khusnam padma awards kum ka padma vibhushan padma bhushan bat padma shri ansa panna ha kasmi rakhe ka republic di ahjar apho nyau tikino kino ki riu don sam ki bala paukmat bat ki bala don ya ka jingjob ha ka art literature bat education sports medicine social work science and engineering public affairs civil service trade bat industry bat kiwi kiwi kila ban ai ki kerteng jongki khnang ban yo pat ya ka jing manjur na ka sarkar bat ye ki kerteng ki deban pha sha ka office jong ka deputy commissioner east khasi hills district shillong halanishwa ka arpho tarik ubnai jelio aja afnrio bat ye ki jing tip ba khamnia la ban yo na ka district website eastkhasihills.gov.in Kanika Morning Information Program Lawan Spina Akashwani Shillong.

รีพีแคปติบัติปารอกิบัสงับเบียกันกับโปรแกรมบัดคุมจูรีกิเวปัดกิปะหลอกน้องสามกิบัสงับเบียกันกับโปรแกรมกับปัจจุบันเฉพาะมันละกันซิวเบลย์ฮากับปอร์ขึ้นได้ละละชิพอมันสเต็ปจะแคบบัติฮากันกับสเต็ปกิบัสงับโปรแกรมฮับปอร์กันจึงปัญญาจงอีกองมิเซลวิโรยาเป็นตะเทียงฮัลโหลกับพังกับอากอร์ฮากันกับโปรแกรมพิณอัศนาวยากันจึงละกายลังก้อนบัดคุมจูรุยากิจึงไหวกิแคบกิบัติกับปัญญาเชื่อมันตาฮากับโปรแกรมดักสเต็ปกันลองยัยดับจิงกิมันรันตะเทียงอิดาวันโสรันตะเทียงอังกุนเอลซีรันตะเทียงเพนดานังรอยลิงดอกเมาไนเมชันบอร์รันตะเทียงสาพีละไอเบียงลิงดอกเดย์เมบะไอนองรังรังบันนังเกียวรันตะเทียงกระซอยจิงเต็บนองรังบาดีละจิงชายลิงดอกไปกิบันยาดับอันเป็นเต็มยาคิจิงเต็มกินน้องอีฮับบาวันเบียงลาวรินยังอิบันเต็มยาคิคีย์บอร์ดบาดีริมาพีวาจรีอิบันเต็มยาคิกีตาที่หาชัวร์เป็นเนื้อสับในโปรแกรมตัวมันได้นิชาสกอร์ชัวร์อยู่กับวิกจึงร้ายมันว่าที่ครับแต่ละพอกระจุปัญญาจิงกองอีบีนาจึงร้ายกับหลายกระเตงเย็งเงินเป็นบา

0: ก็จะมีกับมันยพีบารกีปลอกมังสับกันเองก็ได้กับอากาศวันนี้ฉลองกับบอนช์เพียวไลส์ปะสาวพนักปวยอันมิดเดิลมิดเมย์อุบัติการบัดพรสปารุปสาวกิโลเฮิร์ตส์บัดพิลารุวิวมันยอดส่งเงี้ยหากันนิวส์ออนแอร์แอปปลอกมังสับมาหนึ่งกับปอนินเป็นสกอชพีเอกีโปรแกรมกีปนวันนักการสื่อสารบาร์จงกันเองก็จะมีมันตาสายฟังปอร์ฮอปปอร์สันกัดสันอินวันลำช่วยจิงรอยเพลมเฮนดี้กับโปรแกรมเชิร์ชกิตกับโปรแกรมขึ้นการ์ดกันวันชพีอัปอร์สันสาวพ่อว่าพิญญาสงวิกจิงรอยในอีกเนตเซนสังมาบันอีกริดจังมุมินบัดกันนี้กันสบดปฏิคุบาร์ขึ้นการ์ดอัปอร์เรียวลาลาสันมินิตอัปอร์เรียวขัดสันนวลลำชพีอัปกับจันทีอัปโปรแกรมบัดพิญญาสงวิกจิงรอยในอีจิตันรอยลำเรียบัดอีนอลมันรอยกษะบัดรูในอีไดมันปัสเวดอัปอร์เรียวสาวพ่อวิญญาสงวิกคุบาร์ขึ้นจันทีอัปอร์เรียวสันพ่อว่าโปรแกรมกิสาวสมัยวิญญาสงวิกจิงรอยสุริโรในบ่หุนลังก็บาบัดกับคนหุ่นฮักปอนยูอาร์พงยี่ยสับยากับโปรแกรมตัวเด็บอีกอันบ้างนี่กับโปรแกรมยี่ยสโนยี่กิจกรรมในอีวีซีวาร์ฮัลโหลกับพัง The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 and Social Assistance Scheme คิคุบอร์ขึ้นข้าศึกกันวันชพีฮักปอนยูสันพาวคิคุบอร์มาดูของสันขึ้นพาริงกันวันชพีฮักปอนพระบุเจวันบุปผาคุบกับโปรแกรมจิงรอยพาริงกับโปรแกรม Truly Divineกับ Regional Radio News Reel กันวันชพีฮักปอร์พระชเดงฮักปอร์พระสุขสันนิยสอบกับอากาศวันนี้เดลีนับตาคุบอร์ขึ้นฮินดีมันบวชปาริคุบอร์ขึ้นพาริงฮักปอร์ขึ้นได้ไปเจอกับโปรแกรม Spotlight กันวันชพีฮักปอร์ขึ้นได้ขัดสันเมนฮักปอร์ขึ้นได้ชิดแตงอินวันพายเพียงชักกับอากาศวันนี้ฉลองฮักบับพิญญาสงฆ์ยักจิงรอยพาริงฮักโปรแกรม The Best of Love Song ฮักปอร์ชพบเจอวันลำชพียักโปรแกรมสุริโรฮักบับพิญญาสงฆ์ยักจิงรอยในแคมเบิลเฮนยPerlong nusab kita gilang kita program kita one speed nak transmission ke bawah jangan yang sini kan yang kedekat akash manusia long.
1: Hello dear listeners, this is Akash Manusia Long broadcasting on 347.2 meters medium wave, corresponding to 864 kilohertz. You can also tune into our programs on the News On Air app and on DTH.And now here are the program highlights for this evening. At 5:15, we bring you a Hindi film song program. At 5:40, stay tuned for the Garo program featuring devotional songs, followed by news in Garo at 6:05. At 6:15, we present the Jaintia program with devotional songs, followed by news in Jaintia at 6:40. At 6:50, we bring you the farm and home program, followed by Kanun Ki Baat at 7:20. At 7:50, we'll have news in Khasi,At 8 o'clock, we bring you news headlines in English, followed by the governor's message and the program Truly Divine. At 8:30, stay tuned for the regional radio newsreel, followed by news in Hindi at 8:45 and news in English at 9. At 9:50, we present Spotlight. At 9:30, enjoy Best of Love Songs, a Western music program. At 10 o'clock, there will be a Khasi choir program.That was the program highlights for this evening. Stay tuned to Akashvani Shillong for more.